0: คืออาบันนะพระองค์กระราตามาลังวนาล้อมันแบตลอดกายนะพมอยดาวมันอาร์ตเอมิริสายุงลาเราจังมีกูมันิตามเลมาดอนิดมีกูดัวปลุตุสูดูบลันปิตานตลามาดูมาใน2026สมะมลากะคุริคุริดูตลาอันอัมปันตามาเปลบัดบุลันละโบบุลันนับปุลูเฮติตลอดปุลูดูบุลันเอนะฮะดูบุลันอัลงะแบตล้อมันตลอดจรุนตลอดเงยจลอฮะบุลันนับปิตานอันเอยามันเบะตลอดมุริบตามเพงลันตามคริสเตนตลอดมาบุลันนับปิตันอันนี้นะบุลันฮาบักุกโอเคมันตลอดลินมาเกินนะให้ตามมาตัวมาหาตุจูสายุตลอดมาดุยตลอดมาเบรกลังตลอดเรียมาได้เห็นตัวมาเมจอดุยลังอันตลอดนะมันเบะบางีตลอดอีตัวเงตัวมาเมจอหาดุยลังอันตลอดนะนู่นตัวหาดุยตลอดลังอันตลอดนะเป็นจีนดาคอมมูนิตี้ตามไม่ตำลีมาตั้งแต่เมื่อคิดสุดในโปรแกรมตามจงมีกวนี้ให้ได้บุกเล็บเรือดวงอันเชี่ยวนางเข้าไปตามปีจีตั้งแต่มาโปรแกรมบิตงุริบตั้งแต่โปรแกรมบิตงุริบตามงดวนี้ตามปีจีงดียังลงตุฮานลังกันันพัฒนาในกาลสติงังให้ติอิมันยังมามั่นจารกันฮารปันโอ้นั่นบุกจริงก็โดยตามมาตั้งมาปีจีงดียังเดงาอัลังอันนับพมวันนับอุ่นเดงาเรดิโอมันกอลลุมปอร์อัมพายตามมุตามาตั้งแต่มาดาวตามมาโดยนี้จีดาวอัลังงามเลยตามปลุกจำงดวนี้หาตลอดภาษาหน้าบัตโมเน่ฮิตกแต่ดาวนั้นคิดว่าหาดินี่ก็นับกลอดังนะคาถาดาวเตโจดาวตามมาดอนี่นั้นบอกจีจูนางเดทางเงินเดินอ่อนันหอบกินอาหารตามดังตัวปีจีนักเมตตาลามดังงาเดินอ่อนันหอบบาราตลามาโปรแกรมมาลังกันแต่ห่างเงตลอดตลอดมาดเลตามสระวักเนวินาแต่ห่างเงตลอดกลุ่นันนักยันเงยจลอดหาดีโปรแกรมอลังอันตลอดนะได้ให้ดูปกติว่าเรามีตลอดมาโปรแกรมเกลียดดัดสัตว์ตามเอาได้ปกติว่าจูนังโดนี่ฮัลล์สจระอัมพายน์ตามมิจฉาคลาระปีจีนักเมตติโดกายันตลอดมาโดนี่ตลอดมาดังหาสุนทานาอัมพายน์มุตามนาวะคดัวแต่ปกติละตลอดเรามีตลอดมาเซมันพีดีแกปีจีนเห็นนะครับเอ็มตามลิมโดนันนะฮะตลอดมาเกษตรอันโปรแกรมตลอดมาคลาระฮัลล์งูนักล้อปีจีนได้ให้แกตลอดมาคลาระตามแต่โดมิโกนี่27ดูบุลันนะปิตัน
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita
0: Okey men telah lim masen hado hati dah kata dah barat lot te dua uang ladang telah pakai WhatsApp pada hin Facebook Radio Kayan Miri FM